0: ตาบงลีนี่กายนี่จะมาคันซาแก่ได้บาบิมะนี่เราจะมางูแก่กูแม้อยู่นี่คันชอบตัวบิอ้าดิปิ้นเนาะแม้ดีปามงลีทันพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดบ่มรู้งารู้มาอัตแสสิดิดิอัตแสสิดาดิโตบาลงอ่ะมรู้ติกะนี่เสกะดิตามาดิเช่นเปียดางาอ้างวยแม้สุบิ๊ดจะมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้จะ60จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนไปว่าไส้แทบไม่จ๋าบุไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโยยไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้แทบก็บ้าๆเว้ย

0: ปลาหมงนี่ปลาหมงนี่นี่กันไปจะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาตุ๊กมางูแกกูไม่อยู่คันจับตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาหมงนี่ถ่ายพี่รองาดูงูนี่บาผิดตัวมะโหลงารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลุกอ่ะมะโหลเจ็ดกันนี่เจ็ดกระดิดามาดิเจ็ดเป็ดตาบางาอ้าวุ้ยแม้สุบีรอจม้าตัดดิมวยทาบาเด้ลูก
1: ไม่ใช่ช่างใส่ตัวปลาตัวเด้ไอ้ไรไม่เป็นว่าใส่จะไม่จับบุใส่จะก็เชื่อโลไม่ยาบุเตี้ยละไอ้ก็น่าเชื่อเลยสิเด้เลยแล้วอย่าใส่จะก็มีเชื่อโลไม่ยาบุเตี้ยละใส่จะก็เราบ้าบ้าไหม